บิกันทางทะเลได้นะทะเลตะวันลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะๆได้นะขยำเกาะๆได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันนัวตัวโยองอ่องแงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอยางตันตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดโซตันตังดวงปักไปนี่ตรงสากบวยบวยละติมอกมอยังมะลูสอลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปะไรอาวาดตันตังสลาดายละละมันกวากบุกิดบูนุงติง